0: และสินเจียงเสริมสร้างเจียงเสือปินทวนเขตการสาจตุนอยู่รูที่3เพื่อการการตำเสียง349จองอาบเกี่ยวหือเจ็ดเดียง6475จองหาเบาจุ่มไล่เตรียมไล่มาสิงถามและคุยเป๋า38,000จองเมื่อโดนกุงงานปู่และขวางจาจินชาจงสู้พระเด็ดไทยก่อป้องกันเหตุสังความกันตั้งใจติดต่อกับการภัยอัศรอนจงโกห้ามขอบเรียนลักเอาเงินในชิงค่าเคยการเจ็ดเตียงพอตีโปงหมูพิษโดดหลายตีทราบเหล่าใดผู้สังกัดพิษโดดการโฮเฮินเข่ากับพระเด็ดจงโกสีกุลและผู้สังกัดพิษโดดการโฮเฮินเข่ากับพระเด็ดไทยหากุลอันสกัดเพียงนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำผีเสียงปองนี้เพียงข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี
1: ้คำเพียงเข่าหูความกึดใหม่หาซาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึกสีจิ้งพิง
0: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2881ตัวเล่นแปดหลอก27คำถึง28คำอยู่ในการกึดป้องภาษาในจงยางปากกำนันจีออกได้ยกสูงนำจางห่างเตียงการภาษาได้นับตามเตียงการเตียนนาบ้านเมืองบ่เหมือนกันภาษาบ่เหมือนกันเอาพิญญาณเรียงเป่งเสมอเธอขึงติดต่อบ้านเมืองต่างที่ขอการต่างที่จองการต่างที่นั้นเครดตามกล่องป้องกำมุนปัดต่างกันเรียนนับตามกล่องยาอามาขามอนาตาดีจุ่มร้ายจุภาษานับตามกล่องยาเจ็ดเตียงจองการภาษานับตามกล่องยาขนาดตาตีจองการพิลาพายาจูเจอเฮ็ดฮอดถึงอยู่ซองหนากล่องยาเนี่ยผู้ได้กุ่นนันก็เลี้ยงเปลี่ยนกัน
2: ตีก้อนโถให้กูก่อนครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองคำไหมน้ำงามไปฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อน
1: ตีก้อนโถให้กูก่อนครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองคำไหมน้ำงามไว้ฟังเสียงคับใจสาเสริมมวลก่อนเมทักผู้ฟังทางหลายเซาสดีอยู่ที่กินวันผู้ขาปิ้นกองเชนเวลาเมอเผียวกำคับกำโซบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันมวลวอนต่อนใจนั้นเผียวหือทางหลายฟังกำคับบทนี้ปิ้นไอคำเงินเตี่ยมไอลุงเมืองไต่ใส่ลำไอคำเงินคับห้องในกำคับคับว่าตั้งเฮาวันนี้ไปปิ้นโพเมสั่งปิ้นฮอเฮิร์นฮับเข่าโฮใจคอหักเปลี่ยงกันไปถึงเถ่าเบาหิงกันซักผ่าซักโคลังหวานปั้นแห่งกันเส้นไหนที่กลุ่มเหย่าเฮิร์นสู้เข่ามัดควันต่างบินไตเฮิร์นเดียวกันคบเข่าซุ่มมาสองตุ้นโปมีเลียงใหญ่ต่างอย่างไกลซุ้งเขียนยะถาเฟียดละหือความฮักเข่าเกี่ยวกับกันถึงเถ่าต่างนิเมอร์ยำหวานยำหนาวมีกุนแฮบขังมีกุนกึ่งใจตั้งนี้เมื่อเปียงกินเขานอนมีกุนอุบสูตั้งนี้เมื่อฮักเปียงกุนเถ่าลิงลุกลิงเต่าปิ้นเหย่าปิ้นเหินสู่กันกาคล้ายได้ซีมาเฮาเบาควายเปิ้นเบาฟังเปิ้นกำจาขาควายโฮใจหูกันอยู่ที่กุนเฮาฮักกันเตะจิงเขียกเอาปิ้นโพเมเกยมาปิ้นไตเหินเดียวกันสองกุนเตียวมามันก็เบาง่ายวอนมกวอนใจฮักกันถึงเถ่าไว้ฟังกำคำบทนี้ฮักกันถึงเถ่า

都มัดนี่เฮามาฟังกำคับไปเทียมปิ้นอินเสียงครับนางขำไปปิ้นไปข่อยเบาพิจัยสังพิจัยกาด้วยแก็บแงบมาเกด้วยเก๋งเงี้ยมาเขียนเสวาด้วยเบาเขียนกันไปปิ้นตรงหนาเดียวปิ้นหงนั่งเดียวเฮาสึกก็เมื่อดีใดกันอยู่แหละในกำคับก็ยังคับว่าถ้าว่าใจปิ้นเคยเบาใดน้องนางขำมาปิ้นไปอยู่แอบใจเบาพักไปก้อยฟังกำครับนางขำไปปิ้นไป

0: 播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 南无托土基地，
3: 正扩大天民先智慧，
4: 当代是双本呐，
5: 民俗五线谱，
6: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
8: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
7: ไก่ดีผีหมอกพอกข่าวกุ้งเสียงเลี้ยว
8: ไก่ดีผีหมอกพอกข่าวกุ้งเสียงเลี้ยว
9: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดเลี้ยวซะจะแล้วอาเข่งตั้งแค่เข้ามาบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮ่อตั้งไหนได้เด็ดหลักดีเย็นนั่นเซนโจซาปวงการข่มกูเคิงออกส่งตื้อเคิงออกเอกตื้อส่งตื้อเคิงออกเบียวกิ้งสั่งดันฝ่ายแอนเซินเฮากูอ่างโจซาดุกกูบ้ากูด่าหมาปองการเปี้ยนโตปัดเพียวดองเมียวโกนเบิกโกนเดิงเห็ดเบิกเห็ดเดิงดันเย็นนั่นเซินปองเตียนออกเจินเชิดดีหมาสามเปิงกำจอยฝ่ายการผ่านสร้างได้เด่มบนปองการกะดีดีเซินเฮาล้มน้าออกจงชินดุกจงเขียวดันโปโป้นเตอปากเบียววาวจงยางเซินไถ่ขวัญเจียนเป้าขู่ตูชาป้อตูชาดีสามปวดอ่ะเจียนชาตั้งจงโก้ตังเบิงไทยโฮมกันเจ้าชาดีลองบูอันออกดอกตั้งกะดักดอมส่งตื้อเชียนหยงขาดันย้ำในจะฮับถามเขาสตังเบิดจะเลยเข้าปีไรมาตัวจอมอาจองดักตั้งดอกตั้งนี้หลายอย่างหลายเบียวได้ฝ่ายการโบไม่เห็นกงเดินยันตังเซินโซซาปวงการขวางเต้เต้ฝ่าฝ่าเข้าเจอเปียงจ่าดีหลายเบียวอามาขามเข้าโกนเบิงโปได้ส่งตื้อเคิงออกเดินเชียนดีดีตั้งได้ส่งตื้อเคิงออกเบียวจิ้งเสือดันฝ่ายปวงการเดินเชียนเข้าเจอเปียงจ่าดีเติกเป้ลองขานเจอกูเมียวเมียวเข้าโกนเบิงโปได้ส่งตื้อเคิงออกดีดีกว่าเพื่ออุกจ่าเยี่ยนน่านเซินเดี่ยมเวิ้นคักเป๋ปาเฮาโกนเบิงบ่ได้กบมือฟันดีดีงามงามผ่านออกดองดีเปียได้เลินเดิงต่อทั้งเดินหกเซินเฮาส่งตื้อทัดเทียนเตอมาปากไปเสพกุ๊กเตะเชียนมาซื่อเทียนเตอมาดังดีปากใดเจ็ดไปเก่าล่าการอันเอาทัดป้าวันตกส่งกะป้าวันออกดันเอิ่งตีป้าปลายจานตั้งหลงเตอส่งทัดหกเสพกุ๊กเตะเชียนมาซื่อตังเซินเข้าทาดฟ้าไล่เตียนปนเตอเดิงไปเปียดกุ๊กเตะเชียนวาทาดเบลกิ้งสากดันสานโจแล้วดีปากได้เก้าเสียบขึ้นเดอวงในเซินเก่าชี้เริ่มเมียนฝ้าเหยียนขับอันฝ่ายการฝ้าเหยียนกูอ่องเดิกกูป้ากูละม้าปวงการปิ้นโตปัดเพลดองเบลกุนเบิกกุนเดิงกะเห็ดเบิกเห็ดเดิงนันตีจอมโอปาเตะมาติกเซียวก้นเผ็ดตามเจอเห็ดเบิกเห็ดเดิงนั่นหนองหนังวงในเยี่ยนน่านเสินเหยียนฝ่าหลายหมอกดาดอันโหลายห้องเห็ดดาดได้ซื่อเย่เปาเซียนกำจอยฝ่ายการผ่านสร้างได้เหลี่ยมเวิ้นปวงการกะดีดีดันสักบาดด้านเดียงเห็ดดีล่าการซื่อเย่เปาเซียนอามาขามเท่ามีโสจีจินมาปวงการดีดีหยายังตีจอมเปียงจามเบิกสามเปิงมาปวงการเขาสองปีได้มาเย็นน่าเซินโจซาปวงการข่มกุดกยงหิวเต้เต้ฝ่าฝ่าเอกขึงปองออกเปียงจ่าอันเฮาโกนมาดมล้าดิ้งออกเอดกยงนันเมื่อสองเหงปลายสาวสี่ปีดมล้าออกเอดกยงสี่สิบแปดโตเมื่อสองเหงปลายสาวห้าปีดมล้าดิ้งได้เอดกยงหกสิบแปดโตเมื่อสองเหงปลายสาวหกปีซ้ำดมล้าเด้งได้เอดกจง54โตอยู่เขา3ปีไล่ดมล้าได้เอดกจงหลังดีปากได้70เวียงขนมินจามอยู่เชิญกงชีเสียนเตียนเสียนป้องการเสียน

เอส่งเกาตีเฮินเมียวดีดันตีเต๋อสู่ฝ่ายป่าเอาซาซามาเยี่ยมซาตังเป็นบานเสียนปินกัดเปียงซามาเจียตวยหมักโหเจอกัดเปียงซามาตวงเหลือโตกวนเฮาเจอได้ห้าฝ่ายมาปองกันไว้สิไรหยาหลังห้ามีจาเทียงสีเซินมาจอยแถมก้นไหนเยี่ยมซาตังเป็นสอนตังหลายเหตุหือเจียนซาซาบอกดาดซ้ำถึงเข่งซ้ำกาฟูซาเจอได้วงในลองปองเหตุตวยลิกตวยลายอันห้องเหตุสูเซียงหย่นเซียงชนเมื่อสองเหงไปสาวหกปีอันอยู่นั่นเจียนเซียนตีตาลีเจาปองเหตุดันอยู่ฟู่เหลียงซานเจินปองเหตุเขาหลายปีได้มานั่นเจียนเซียนโจซาปองกันให้ก้นไหนเก็กบ้าตวยลิกตวยลายเต๋อกะเล้ามันสนเอาปับไลส่งปันห้าก้นไหนตวยหากคนนะแล้วมาสนได้ลองดีเบลนเปียกได้13วันกฎหมายเขาได้ฮูจงรังเซินไถขวัญจินเป้าหูตูชาโปปองกันได้มา10ปีอ่ะต่อถึงย้ำจังในโปกะแล้วเซินเดอฉีแล้วเวียงตังเติง31อ่วงอีกตังเซินจังเซินชั้นเจียนเซอเปียนทอนนั้นตูชาปองกัน3ปุ๊ดเจียชาโจลองบูเมืองเหตุได้ดีดันดำไหนลองบูมิ้วเป่ากวางบอกเฮอตั้งหลายโปฮูดันมีได้สามปาก49เปิงตูช่าเฮอฝ่ายการเจิ้งเหตุได้ดีดันโดเบกายหกเหงสี่ปาก75เปิงเอกเอาลองบูอันโกนเบิงเตี้ยมหลายสินเมาดันมาไข่หมวกยังเหตุได้ดีดัน38บนเปิงสอนกะเฮอฝ่ายการเจอจับจ้าโจดันกาปองป่านดีเบลันเปียดได้13วันใช่เจินปู่หยิ่งจี้管理部จีโจขันภายดกเดิ้ลจงจางจื้อร่างใจไข่จิ๋วใจจื้อเจนนันเอาออกโสมาเปียดเหงหมุนเจียนกะกำจอยโคนานคูเปอร์อันคุยเดิ้ลเซินสามอ่องในปวงการเขเพน้ำดบน้ำดวงเพบักเห็นดินซ้ายกั้นถูเจอได้วงในกงอันปู่ตั้งขว้างจ่าเจียนชาจงซูตีเมืองไทยหมกันปวงการกัดเชียชาติกเช่าก้นเพชรตามอันป่าป่าโตได้ก้นเบิงตึงสงโกดักเอาเสียนหยงขาเปินกัดดอกตึงส่งตือดันติกเช่าโจ้ฝงเพชรตามหลายฝงเหตุเผยเหตุบันติกเช่าโจ้ก้นเพชรตามตึงสงโกสี่โกตั้งก้นเพชรตามเบิงไทยห้าโกก้นนอนหัวกูเวินตึงสีดังคักสงบูเข่อเปื่อยเออดูเมลันเปียดได้13วันดูเสือเจียวเพียนไทยดันเตี้ยมไหนต้านฟ้าสังมาเที่ยวเจียนอันตึงจีรังที่ออกมาดันยังเหตุถึงโกนอนโหคักสงปอต้านแดงตีเหตุตีกันเทียนเสาเสาจิมไก่ตั้งใครได้เป็นข่าวสตังเบิร์กเป็นเสียงสันตั้งใคร

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าจังเบิร์อามิวปัดปั้นตันเฮิรนเดียวอยู่เข้าตั้งเบิร์หุ่มตึกจานฝึกเห็นหูตามชีจินเพน
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปียดวันชีจินเพนจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปห่วยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตั้งคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกว่าโดเอาก้นเบิ้งตำสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเตอมาโจซาปวงกันจากบักบีเทียนเสือเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอามยาเก็บปวดตวงบูมิ้วสาบมิ้วจี้แหงเอกเบลมองตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพเห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีไรเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้น
2: 晴光壮壮，通州傍河。
3: 晴光壮壮，通州傍河。
2: 晴空万万，孤单伴人行。

玩玩，孤单版任性。ปีล้อเขาตั้งไหนตัวอยู่ดีอยู่ข้าซาอยู่ล่าหิ่งปอกเลยเขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนังเสียงชิมห้องนั้นหวังเออปีล้อเขาตั้งหลายเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: 怪我个爱。
1: 因难唔先是怪，送老空是不拉达，挣破家庭唔先是怪我个爱。
2: 南京越南安天盟军的怕我个爱，人家让那时间是怪点的嘛，让那路那时间没错。
3: 云南蒙多五棍五波突着蓝牌阿妈看爱摩铁是在蓝少爱看哭给银麦王爱蓝牌爱格瑞突什么看王爱世界蒙多顶那得拉荣达尼没有蓝萨姆子蓝洛杉矶班爱摩送中格罗那蓝尼派不上单爱世界云南蒙多阿就是路了但没送多是不论那不高达尼摩上蓝是个人无上沙是落着拉的蓝塔没地是多看拉的是个安铁蒙多没沙赞五棍铁无东人没拉的摩塔阿军西路拉的是个跟着都空跟着没够没够这不是都是点摩蓝塔是阿摩够像摩蓝没什么浪个落看拉的是个女娃蒙太蒙不领你中帮破门那蒙着顿的苦感伤跟而共说没空冷漫了古狼牙爱脏摩了爱这不是不得路爱是个是个提当过内旁习近平阿嘎多米天么快么为你拜帮丹拿亚了五点是个找么得旁哇嘎但您管那让我养蒙口生干并不撒蓝说是能爱蓝过了点那蒙多顶滚不跟入跟撒摩当你过我应该给我是滚爱是您为蓝牌给我是找着看完那嗯滚嗯不特着蓝牌阿妈看是在蓝少爱唱的给应该来拉的蓝牌当路爱没的图什么看完啊爱蒙多顶嗯滚嗯不没干摸过阿白看蓝他们啊高瑞是滚是这样滚个把是不要看完那嗯滚嗯不特着蓝是滚路阿萨达萨阿路阿强我应该你陪爱格瑞图什么看完路是在蓝少爱嗯滚嗯不个扎蓝等样是不让看瓦路那蒙多顶那虽干跟爱哭热扎瓦那蓝铁蒙没上啊不让蓝陪阿妈看呀爱摸他不过咪阿路瑞没地是多看瓦路塞了他是宁他蒙多个大浪爱大过千万是个地了在是当落着那没能帮爱点那他不在那是你个托着哭热扎心那么干那的心不让么干的撒着我爱蓝他等到没眼看撒着爱带五滚滚千万是各地故事落战蒙多顶是着顿爱扎过千万各地迷日么扎顿那三乡爱五滚不扎过他们在那这苦事来路塞你的了不然他蒙多阿张做蒙整沙得让容你过得让容他们你没用蓝么萨么做蓝落散这般爱慕送中格罗那蓝你拍不然单人得让过看那没用蓝มาสามจุดลำเทียงไอมราชุดไลสันีแพกังกะจะปัดขัดวานาช่ำง่ายไอเทียมเรียนมายนลำมาสามจุดลำไว้มาจุ่มกลัวไอมชานำปลังไงอาชังมชามาตรงมชานีแพสักเสียลำมราช่างลำมราจุดลำนี้ตราจ่าจ่าขั้นนาละเดียลำงาง่วยเทียอาจารย์อาวะจับเจียงดันง่วยลำนี้แพอายุหมู่ไอคู่กุมพันตันนาเรง่ายตระกูลขันนากังกาเอคูสุดกันเจแปนใส่ต้มเกาหลีมายุนสุดกันสกชมิดลาเกาเรนนามายุนลำมาสัมจุดลำราชุดไลสันอาสุดกันอุปนครักต้มเกาหนาคูสกุลขัดวานาเรียงงามาเอเดลปรันทายินามงตัวกูมูยุมันยังนาอามาขามูคูพกาตัมนีมูทำชาสกรินมูทำชาชโลจัดลานาลำเพมดิชโดนาลำเทียสังไอเทียชนาไลกาดิบสปราดันนามูยูมาอย่างอามาคำไอกริทมลำชงังชกังอลูกุมโชวันดีลำงาไอคูลังนาลำเพอามาคำไอมปวดทามูทำชาชกรินมูทำชาเดียไปสังวาชงนมูทำชาชโลจัดยังกุมโชกลังตากปาจัวแต่ตาพาจิชนไอลำทากุมโชกปาจัวเรตระลำสมลังครัดวันนาโมทำลำสกรีนสกุลขันวังไงแต่จำร่างหนึ่งเราว่ายังยินนำมองดูก่อนนำงาวูตองจิตมกบมกามโมตึงยังกลัวสิจัดจันนาวูตองจิตมชาจำองคุณคัวเริ่มสโปร่งไล่ลำตามสกขันวังไงคิงละข้องเอคุณมลีหนึ่งท่ามลีเชื่อมจัดลูเริ่มสโปร่งคิงละข้อง

0: เอ่คุณมงานิงทากรูชมจัดลูรัมสโปรคิงละข้องเอ่คุณครูนิงทากูมงาชมลีลูรัมสโปรตัดเสียเทมเรนเดมสมนิงดังทารัมสโปรไอจะพันเสดังกูทำจานาสนิเสดังดูลุงไอนับเป็นชมลีหลังนะมงานิโยชิตาลัมกลัวไอเดลมันทามงดันพมลิโมเทจิงดูตบังมกันดับนิกวนนะมนามกะทมิตมัดว่าไอนำงาดูสัตเทมวัย มกมกามูลำลึงเอ๋ก็ฉลองบางตอนยุ่งไงเดลปรันท่าตาลีมาตุมองตัวนันเจนกันวังนี้ก็คิงละข้องเอ๋คุณครูนิ่งมานำปิโอไลกาปัดกระทองทันสจำเว่ไลกาทิชมูชมัดโมอุเลียงชันกันมาเรียกก็กลัวใส่เดี๋ยวจำรานิ่งระวังยังนันเจนกันวังนี้ก็มองมือชายองไลกาเทียชมูชมัดโมอาจารย์อาวะกลัวครัดวันนะชัวอาจูทำกงพันผ้าเจดกุศล รู้จังเดียสังนาคูเราทุ่มหมดครั้งว่าไอ้เมื่อจบแบบนำปิโอไอเลกานี่ก็ทองทองคันสิจำลู่มองมือชาเนี่ยแพ้อายุสิลู่เรื่องไงสื่อการมือชาเนี่ยสื่อตามจันทร์ไทยชิมส่งยาท่าสกุลเจลู่ไอ้กันจอดูคงกันรำมก็มกาจับสุดสุดเดียบอยู่ข้างมุกโลไอ้ชินิงดูใส่ย่าเดียนว่าดูยังมองแต่ติงนามองตัวมาตัวมองตัวกระบะมิวสมชิลง่ายเทีย ชินจังกลัวสโปรกลัวมาเดียนตับโนพงนิธาจับสุดสุดเดียบอยู่ข้างมูมาสมหลังสจำครัดวาลุนนะอาชักมังคังพงกระบามีจับสโปรตัดลู่ชื่อทาร่าเกิงไอจังมูมาสมใจมาลีชิจคูสปราดันจับสุดสุดเดียบครูเมนีแพจับแชโมลีคิงกรูมาลีใจสนิชมงาทนอับยาชัวมชานีโชคดันในมูลามเสียมเซอร์มุนจัดขับจับเลจังยาใส่สุดตามจันทร์ไทยชิมาสมยาทา มงดันสุยาสุกามุกันดำมงดันปิงกินมุกันดำนี้ก็กินจบมันนันจินยามเชื่อมวยอรังเยียนริมจัดเหล่าเหล่าเตาแพรดันนาโคนันอูเบอังเฮยมงโตมสมขาตรงอุมลูโมกาจินยามปินเอโกปิงกินเอคูเชื่อมวยนาลำทะมาดิชโตครัดวังไงเดลปรันทะมงดันชัววันนี้มุกันดับเทียแทมงดันโคคัมเปลือกตึงคุ้งดำนี้เจ็ดชอบป้องพ่อแม่กตาทะ รออาเตียงก้นนั้นมีอามงดันอายามชานิเพลเดียนนามงจืดต้นไอคูกำช้ำกึ่งไอกุมโชชมคงหลังมันลูกูหลังยาไอจังมูลงเอ๋เพ่พังจืดทุมชิงจินยูไอคูกษัตริย์ไอโมกลัวไอระยางดราตัวชาลวมลวเพียเกาลูมีอามงมราชุนเทียมชามลีเทียไทยมงมราชุนเทียมชามงามูรมหลังไอ
1: รู้ชามงดันกลุ่มสมการพูจินทวีชมสมยาทะตึงตาเชนตาจินโจมยันโกตูซันนาจินโจซาฮาลินมาตุมงโตอุมลีมาเลียงเคเพซาจครมข้างงานกลัวสโปรไรเลจังตับเลงไงจงเลงไงจีรงเลงไงทะซาจับอยู่เรวูไอจะปามงดันไม่กลับมาจิมไข่ตับดูสลังมอมุมินชงเดอาพังเอเดลำเพนึงคำไอลำนี้มาตุนสโปรอูไอ อีหลังมงดันโจทงวัวอันหนึ่งบัวพระจีโจสระมูเขือเปอร์อินทวีชมสมยาทะมาตุ้มไข่ตันุสงกรชาทะและการสปรันนาจุนไอละมาอีหลังนี้จุนสโปรไอลูกงลมาลูสตุบจังโจทงวัวอันหนึ่งบัวกัวยันใจตัวสโปรนาทันใช้ลำอาจังสวดตะคราทันทางกษัตริย์นาคูอาสันชาจุนสโปรใส่ง่ายชื่อกรรมตะง่ายครอบชามชานี เดลังนาชิกาโกสวันทิชนาตันเอเรียมาด้วยนาซีจิมพินอากาโตมีไปจอมตะกานี่จะสัตว์นันเชนลาไทเจลาอเมียวชานีกุนตุงคุลง่ายจวนมีครมกุนน้อยมจมลำละมดนันทะเราจอมสกุลเดนี้มีซีจิมพินอากาโตมีเชนลาคิงละข้องเอชิกรุ่นหนึ่งสุดตามสมพร้อมจัดยาทะ ตรงคงมุมดูสีจิมพินนั่งดอกคนหลังมองแต่มองจึงชากษาราบตัวนำไปมาลีหลังจะพองคู่นั่งกษาพงนี้จับเชนมุกลอยก็ซาลาไม่เฉลยกาชกายังมาต้นสโปรไออันเทียนได้จนเรียมชากดีชิมสมจันดูไอมองแต่กบาทะลุชานในมามสลีวันนี้อามาขโมกกเลยเรียมมองแต่โยชตาลำทะมองมาชางาปราลำกนานำไปเลงมุกบาเรีย ลูกช้างในมามสลีวันนี้สุยาตระตบสมรู้ใช้ลายไรกลัวสโปรงกวนสวดโมเพ่ปลดลำเชตินนะ
0: 路上呢吗

0: 가고입단루상네맘르다파지고입단무에람글로스빈라에나에
1: 무칸부메티미부미약람슬라시브란야나민몽뵤우가순몽수우가
2: 시가마다나에컵스람샤니무칸무웨이스부아디엠바이두라에인데랑나무칸무웨이스부아디엔타ช่องเดียนั่งนาไลวายูไอปิโอล่าไอมคันนีจอมตัดยูกา

จอมเลยใช้เขาต้องเชื่อมาถึงเมืองขวางเข้าป้อยหลวงเดี๋ยววันกำไรเขาใจอยู่กว้างตัวหนุ่มดื้อรับใจเขายังปิ้นอยู่ปิ้นเศร้าไปมาอ้อนล่าดีท้วง

雅族不少好朋见美观，在个断断跳跳让崩亡，俺们门廊来之上，个咱们放寒假谈寒。

0: สมือห่วงกับกาปุลดมเบียโนซา
1: เบิ้งปีมาเพชรเก่าเอาปูยังห่วงออกคำมาสิบสวงมาเก่ายังส่วนเบิ้งเก่าตีเอาเบิ้งฮึบออกบ้านกา
0: เก่าตีหิดดอจีโจไปขึ้นกาห่วงใจเก่าเขามาเถียมขัน
1: บ่าวห่างดีกูได้เก่าเจียนเข้าจ้ามันตีเตี้ยเก่าสู้กาห่วงจีเขาตั้งไหนมาขัน
2: ป้าเต๋อสามับถอมนำสองกันสีมาทองดีพี่สายคำ
0: ใจเขาสาวเมืองของเขาเขียนห้างดีวิใหม่ไปเขาหูมันกะจุ้ย
3: สาวเมืองของเขา
4: ไป
3: เขากะจุ้ย
4: เขากะจุ้ย

0: ใจจริงใจจริงเสากู้อ่อนนั่นมันเป็นคุณให้ปิ่นมันเอาเก่าตะบอกบ้านเขามา
1: จีหลงบ่าวอ่อนผู้นั่นปิ่นคุณสั่งเพียดจางพังเก่ายังเข้ากันบุบวันหัน
2: บ่าวหกเสาหางดีก็สั่งเด็บเบิ้ง
0: มันให้เก่าห่วงค้ำมาสิบสองเก่ายังจาง
2: เก่าพวกหลังเสาขะถ่อมค้ำมาสิบสองสูถ่อมก็ห่วง

0: 吉隆，黄河北漫荒沙盘，好往八步口边头沙。
1: 走路高山脚脚谈痕，书魂绿本来来到，行雷后不买轮当，书走百八八千的票马，行完寒寒美咱家买好。
2: 住在绿本里到广，后马怀书来路再行很好黄来浪，都比绿百八八比上堂马。好马怀书双行莫沾家地态，
1: 后边马门为啥？乖娃三马木树之上，
2: 南门皇后见行里，好树傲枝莫个好。
3: 莫得莫得，
1: 在门为好，见边米在马后背好地门，好个树莫枝好。
4: 莫得莫得，
1: 乱搞好。好什么在门为好荒坎八十双的好团书吧鱼
4: 要
1: 好哈古地弄一地行怪王丹俺奥十双人坎丹马黑色坎马克
2: 北湾那高在地不行坎温柔跑地白及丹改丹
1: 自己那人地得过专丹在坎轮门白行坎多破我把荒暗做还满满卡玛丽洛
0: เอาเขาดึบออกเบิ้งขวางไต่ตั้งเจินไหวปอก
4: เจ้า
2: ลงเกาเขาเอ้ยเขาสู้อยู่ที่เจอพวกนั้นไปวายักในกลมเบอร์เสาซ้ำตีโจดึบออกบาดออกเบิ้งกะเปียดหน้าตาติ

0: ผมไม่โกปกเวทันทั้งสองหน้าเดินหกตามดงผงสาวมือกำกุ้ยเขาอยู่หรือห้องเรียนไล
1: ่ตกน้ำตกห้องเสียงบ่ไอ้ดูผงฝนฝ่องน้ำโคฝนตักสิงขาหน้าเดินหกถึงบัก

0: 네.
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好可不吉利，
4: 正破价片五千出柜，
5: 降低十三分呐，
6: 你苏我师傅，
7: 广播涵盖得红，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。
8: 地光土，海孤光，合玉药火有好金属板，合玉药门看美难难，快放心合带洒身满满。
9: 地光土，海孤光。ขับยกยอขออยู่เฮายิ้มสุขบานขับยกยอมึงคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงขับใจสาเสิร์ฟมวนก่อน
10: เมทักผู้ฟังต่างไลสุดเจาะดีผัวขาจื้อวันหน้าบ่เดี๋ยวผัวขาเดี๋ยวกำคับเพียวหือต่างไลฟังกวยฟังกำคับเวียงเจียงหุ้งปิ้นเวียงสลาดน้ำงามเวียงเจียงหุ้งปงเนื่องขึ้นใหญ่เวียงบ่ใหญ่ขึ้นมีจื้อเสียงใหญ่มีน้ำคล้องไล่ไผ่เวียงเจียงคุ้งโคลงต่างเปลี่ยนสายขำน้ำคล้องขำเมฆใหญ่ถึงกลางคืนมาเสียงไฟในเวียงงามคู่ขึ้นบ่าวและสาวดินโมนแอปกันคุ้งแน่นเวียงน้ำงามประตูเจียงคุ้งเฮือเฮือขึ้นมาไหมกินเวียงใหญ่เวียงล้มใน12ปัน

各位访港客应在客南根广塔台湾都有住完内港客客话比波南古马过来来玩广塔台湾都有住完比暖立过分很难

วันนี้ปิ้นวันปีใหม่ช่างมาเริ่มใจเขาฮอดมาทั้งวันปล่อยหันเปิ้นปิ้งกูเขาปล่อยก่อช่างมามองใจปีแล้วเฮาซ้องกุ่นดินมวนแอปกันอยู่ดีฝังน้ำคล้องบ่มีการสอบมองซ้ำปีนี้ขึ้นว่าหันหน้ามาแอปใจปล่อยฝังกัน

ก้อยฟังกำครับโตอยู่ไกลใจอยู่ไกลในกำครับครับว่าอย่ามือเขาเขียวติ้มตุงหนานางได้พักเมืองไปอยู่เมืองไกลบ่ได้หันหน้าปอเลยเมียอีอาเลียปอเอากับตั้งก่อสิวตั้งไงและอายเบาจูบหักนางนี่ได้พักมาอยู่ไกลขอหือใจคนดีอย่ามีใจลืมนางถึงเดินหกไต้มาหน่องก้อยปอกมาอย่างนั้นเขาสองคนจุงแขนกันเอววันป่อยใจเอ๋ยใจใจยังอยู่ดีไว้กะนางนี่นางอยู่ใกล้ปันได้โตอยู่ใกล้ใจอยู่

ความฮักแม่มาดาเหมือนหนำคล้องคำแม่ใหญ่กำขับขับว่าตั้งแต่เกิดมาเกิดปิ้นลูกอ่อนแม่มาดานำบักกายาใครหือลูกอ่อนมีนำหูก็ส่งไปเห็นโตลูกอ่อนตั้งไรบ่ว่าไผขุ่นไผก็โปแม่เลี้ยงใหญ่ปิ้นขุ่นมาโปแม่ฟังใหญ่มาหือปิ้นขุ่นดีโปแม่ฮักลูกนี้เหมือนหนำแม่บ่จังกับไห

ต่อมาก้อยฟังกำครับความหักเห่าเหมือนหลุมปัดความหักสายสังเลมาเหมือนใบใหม่จอมหลุมปัดไปกินบ่สังมาละแคทเหมือนอีคือนั่งมองใจจอมความหักสายสังเลมาดื่มไงปัดไปจอมหลุมหวานสังความหักเหมือนหลุมเมื่อจังปัดบอกมาเดี๋ยวก้อยฟังกำครับบน

เก่าปีนนักสิบสองสิ่งรับมือของเขาหิดป้อยเดินสี่ตาป้วงปีร่องตีไก่ตอตีม้าเข้าป้อยเก่าสู้โดดติ๊กเอาน้ำม้าเสิร์ฟบู่อ้อมห่างมันตีมผู้หอยขาน

咱们才有好当车马腾门皇后白龙的欢咱们好在有广东农日立在高阳边有边烧白马弯拉里汤

家主不烧烤棚建美馆，在高断断条条让崩亡，俺们门廊来之上，高站黄汉家谈寒。

0: สมือห่วงกับกาปุลดมเบียโนซา
1: เบิ้งปีมาเพชรเก่าเอาปูยังห่วงออกคำมาสิบสวงมาเก่ายังส่วนเบิ้งเก่าตีเอาเบิ้งฮึบออกบ้านตา
0: เก่าตีหิดดอจีโจไปขึ้นกาห่วงใจเก่าเขามาเถียมขัน
1: บ่าวห่างดีกูได้เก่าเจียนเข้าจ้ามันตีเตี้ยเก่าสู้กาห่วงจีเขาตั้งไหนมาขัน
2: ป้าเต๋อสามับถอนนำสองกันสีมาทองดีพี่สายคำ
0: ใจเขาสาวมือของเขาเขียนห่างดีวิ่งใหม่ไปเขาหัวมันกระจุย
3: สาวมือของเขา
0: ไป
3: เขากระจุย
0: เขากระจุย

0: ใช่จริงใช่จริงเสากู้อ่อนนั่นมันเป็นกู้น้อยเป็นมันเอาเก่าตะบอกบ้านเขามา
1: จีหลงบ่าวอ่อนกู้นั่นเป็นกุ้นสังเพียดสังพังเก่ายังเข้ากันบุบวันหัน
2: บ่าวหกเสาหางดีก็สังเด็บเบิ้ล
0: มันให้เก่าห่วงค้ำมาสิบสองเก่ายังจาน
2: เก่าห่วงล้างเสาขะถ่อมค้ำมาสิบสองสูถ่อมก็ห่วง

0: ็กตี้เสียงปล่อยบ้างตั้มอ่านเอา12เดินคำตั้มมาเห็ดสักตั้มหมักโค
1: ไปอ้อนหน้าเกาซ้ายตีปุ๊บเสียงคำก้นเนยเผอตีปักกับตั้มไก่ต้าน
0: สื่อจีล่าเลินดีหรือกบจ้อมจ้ำซ้ายทำดุนบ้นหมักเสียงคำตอบโคโอวาห้องอ่ำโจห้ามันบ่อนขามาลีโล
2: เอาเขาดึบออกเบิ้งขวางไต่ตั้งเจิ้นไหวปอก
3: เจ้า
1: ลงเกาเขาเอ้ยเขาสู้อยู่ที่จังพวกนั้นไปวายักในกลมเบอร์เสาซ้ำตีโจดึบออกบาดออกเบิ้งกะเปียดหน้าตาติ๊ด

0: คำว่าสิบสวงเกายังจางฮวกเกาไกวต้านคำกับทกถึงบ้านละเตียนตำเดินหกกูจือลบอยู่หมู่ห่มไม่โกปกไม่หันถึงของละเดินหกตามดงผงสาวมือกำกุยเขาอยู่หรือห้องเรียนได
1: ้หกน้ำตกห้องเสียงบ่เอดูผงฝนฝ่องน้ำโคฝนตักสิงขาหน้าเดินหกถึงบ้านเอดูผงใช้ใต้กำโผผายไปม้นตักเตะด้าบันตัก
2: ป้าเต๋อสำหับถอมนำสี่กันหิมหลวงสองฮาหม่างคล้ำพอง
3: ตูดีสู่ห้องตำ

0: บ่าวหกเอ้ยเมื่อเห็ดสังรังร่วงค้ำกับบ้า
1: เรื่องสาวเขาเอ้ยเขาเอาบ่าวหกติดบ้าให้มันบ่อนขามา
2: เดียว
0: จีเขากูกวนไปให้บ่าวหกบ่อนขามา
3: ใจจริงใจจริงมาเถียมเขาอีเดิ้งกับมาสาวเขาเตียวเขาเลือกบอกบ้านเก่า
4: ร่วงบ่าวหกเจียนปิ้นเจ้าวางได้ยังอยู่ที่เจอถึงย้ำบ้าซ้ำกี่ที่ตายเอ้า

0: และสนุกพร้อมใช้
1: น้องสาวข้ามเบิร์นต่านว่าเบื่อรั้งเบื่อรั้งสังขันซาลงดีก็เปิดปีเมื่อเบื่อรั้งตั้งเตี้ยนสายกู้พ้องโผยปีเมื่อสังขันสี่ถึงมาซา
0: ใช่เปิ้นน้องเอ๋อหังซาซาหังไรยังถึงเมื่อใช้ท้อยโกยังสดได้เสียงดีอีกคำไฮเมื่อยามสายต่านนั่นก่อน
1: กลางเจอปีเมื่อไว้เขื่อนปีนตั้งสื่อปีต้องเปิ้นไปเธอได้ร่วงเฮาถ่อมจู่คู่ข้ามบุญเปี้ยงไอ้เอ้ยเธอได้เศร้าอยู่หูเหมือนเนี้ย
0: ก็ร่องก็เคยบินตั้งถี่ลำตั้งหุ่ยเปียวพับฝักบานตัวนตั้งเคยห่มใจตั้งง่ายแต่จังเจิ้นห่มผ้าหนึ่ง
2: อันจิมไก่ตั้งไหนถ่อมโจ้ไรเป็นคำมา12ของผู้ปกไรปล่อยเมียเอาสู้ท้องเหอปีร้อเขาตั้งไหนอยู่ดีชิ้นหวานขึ้นจากเบอร์สง

0: 云南先生辈是哪种是八大中破家庭先生辈哪个爱
1: 云南先生辈是哪种是八大中破家庭先生辈哪个

0: ป่วยสลาคุงสปราตามจึงพอการละมังกว่าจอมตัดลากาสิกามตัดงาไอ้ครบชามชานีคำจังงามนี่ดลังน่าสิกาช่วยเตียนท่าคนสองคนน่าแค่ด้านในมองไม่ละไงสองปังด้านในพังมาคนมองวิ่งนี่ไปปังด้านหน้าอย่ารู้เดียมองไม่มาแต่พังว่ากา
1: ตัวซวยเจ้าไข่ไข่ไอ้มู้มาตัวยังฉันโจสิกามาตัดงาไอ้ครบชวามฉันนี่คำจังงานเป็นนี่ในก็คนสองแรงไงอันเถี่ยยงจะไอ้เถี่ยมเร่นยังฉันโจงูไอ้ปูกาเวอมฉันง่ายมีสกรีนสกรูเร่ปุ่มก็ยี่หวากับล้านนาคุณจันหนิงติ่งพุ่นไข่ฉลักครักว่ามลิงกบาลง่ายมีไข่ฉลัดรวยฉันไรมีจะสัตว์ละง่ายมีมงทองตายางาไอสะพอมปาดีพงมชาเจ็ดละง่ายมีสตันตันลูปาดีพงมชาละง่ายมีครูชินิงดิ่งมีชิงยอลามตึงยางขั้นกลอสตบไอลามนี้สตันตันลูงาไอมีร่มอย่างชันโจอาชงชนโชมูลิมิดกอมงตันเวออนหนึ่งโบนีเอไกรยูมัทลาครูไมเทียมเรนมงตันติงท่าชื่อก็ชินคาจ้าไอมูพงตุนสวัสดีครับว่างาไอตึงลาวาโนครุงไอ

ไอเดียนท่าคนจันนิงดิงสกุดเก้าไอพ้นมะลิงแพฉันเจ้าพ้นมะลิงวางงานสมิงยากันเจ้ามาจมพงนี้สบราไอปานดีอัลักมีเรือไอสินสบานกษีมาตุนชาสมสมกอนาและง่ายมีไตลูมงตันสุยามุทำชาตาตัวสินสบานกษีมาตุนชาสิกอนาและง่ายละตาครมลูใสเที่ยงคงเอชิดคนิงสินิงทุ่มตัววาดูยังฉันเจ้าพ้นมะลิงวังชาท่ามงตันกระดานาผาจีสายูชินลาเอ็มชาปันละคงเสียมะลีมนมะลีขิงงาจันลังขับดาวกอนตัดลูใสแต่นี้ตั้งละอันใดอะมองมวยไข่ดันนาจอมมาดัดลากะขิงมีจุโคจามาจัดชิมจัดนิงนาทั้งราดาท่าสากรุชิลง่ายนิงดูไอตั้งละละง่ายมีชาปุงลีคังซาไอชินีคนบ้าทักกุนนาสกรีนสกรูเร่ปุ่มละง่ายก็สาดูใส่ปุ่มได้เพื่อก็ตาเลียงชันปุ่มงามาไอแต่อาชงเอดาบุกานำชานีสิครึ่งสายพังพนวาไขนาง่ายสิกานาจังยองสิเพจจนสิดมไอนางกะกะก็เสียสาไขอุสิอันได้ก็บินพ้นเทไม่เบาพ้นบีนดูลู่ไองาไอและสุยเจ้าไข่ไข่ลากันวังก่อนนาพระยาไอมีร่มกอบแพ้ไว้นาลูชาไรเทียพ่นบ้านีเพก่อมชาภัยไอภัยกุมราเทียทัวไอทัวดีลาลุงวันทอมตาเลียงชันปุ่มเทียกรองยี่ไอควังนี่โกงูไอชาก่อยี่ว่ากันกับรองแรมาไอชนะหยุดตรงเอบุงลูรูรูวันนายี่ว่ากูสเปียนเกาหยามารังรังกาไปทุเรไอมจ่อแต่ฉันนะฉันเถียกุมราอันเจกตาก็ชาจอมฉันจะร้องนามรังกวยฉลายมาไอตึงลาได้เพื่อก่อยังฉันโจงามาไออสุยาปุงลีขึงซานาชองเอชื่อก่อป้องฉันมิวปูการับโตมุมตุแรงาไอพาแรงนาได้จนเรือไออยากขักจำเจ้าไอชราธาพุนสาไขไออังวยอาเบียวชาไรขึงซางานามิดไอคนจันนิงอาพังสักมจัดสิจันใสยังฉันโจเสียกรกดานาชงนันนามีดยศตาลามจนสุประอุไอปูการับตัวหนึ่งบริกุนไอฉลยปูการนำช่างเก่าไงก็กระเดียงสาวันนาปูการนำตัวอายุมูลไอมูลมามีกลอนาคูพิชวนไอไงก็ป้าฉันเสียกันวังรับตัวนามุ่มตัวเร่มตัวปูการชากันนั่งไม่มิดงานนาไรยังมีก็ก่อไกลคำช้ายักไอบูกาเอไงแพ้เปามกาไอเร่แต่ไรไงฉันเถแพ้ท่านไอปุงลีครึ่งซ่าไอทอมบูกาแพ้มูลมามีกลอชบินยานามูไอยังฉันเจ้าอันตาบูกาก่อตาเลียงฉันปุ่มละก่อนนะยาวกวนกันมาเร่ตู้พอหนึ่งทนก่อเร่นกจีไอเดียนท่าชากนูชื่อแพ้นงเอปุ่มเดียนำหลับสีไม้เทียนำจีเรือว่าดำนากัดก็สาวเวตุดตุดเรือไอช่องเดียได้บุ่มคันพุ่นกบ้าไกลตัวไอไรยังพริกังสเปียวสมูสมดมูกลัวไอเฉลยพุ่นเทียกรันจูเกาได้พังได้ฉันนาแค่มุมฉันนี้ยี่ซุนเขาหน้าไปเทียวเรือไอมาจ่อช่องเดียจิตลิลีจอมไอตาเลียงฉันบุ่มกริมมัดขาดเขมัดไอเรือได้ไรเสได้มาเกาคันนากุทองชีจันมาชามไรมียีมูมีกลัวยีมูมสมกลัวติมบีฉันครูชามัดคราอยากขักจำจอมัดได้เร่จินมงปุ่มกุดองกุเดียไลน์นาปุ่มลามเตียงมงากรุคอมรายชาโกซาจารุรามันงาไอปุ่มกาน้ำชาเนียคงรำปวยเทสีปวยงายังตามาดูนี้มชานี้กุมพรซากรุมกุมไผ่ไหลกาปกเข้มต้นไอทะไหลนาค่ะกะเตียดรำซากรุมจัวไอซีนจะผ่านมาจิงปกและง่ายมงเนาะเข้มต้นงาไอทอมเอค่ะซากรุมยูไอนี้มูใบราจังค่ะใบซาจะวะรางามาไอแต่คูมตุสเยนยูวายังทอมเดียนากะสูกะชานี้กะนิงดีนาไรมีรูมียักงาไอยังฉันโจปุกามชานีแพะจะลิลีจอมไอปุ่มมะลิงละไงไข้ชลัดยาปุ่มนานีแพะท่านด้าไอกาสติสตุปนาตัวดันดานุไอชาตัวดันลำแพะเชินดามชายองมินครุมลมงาไอ
asuya magamli

滚爱什么是真宁的话样阳山周铁大不傻你让我爱阿电给少我爱卡布拉孔爱阿电是高楼我爱让我样不理坑萨爱通过阿这么傻坑萨我买路在人样不傻陪命不懂度什么来过萨克斯你时间度在四郎娃不理分白娃开囊啊不傻是陪能萨克巴塞能萨那斯阿带看给亚克占照爱能不可以能看天那看空长是给给给爱铁什么高难傻你陪个爹郎你啊尊丹有爱我们带安提亚大哥这天是咋高爱日我们铁不马干是更高个爹了破爱安提卡瓦拉爱他们让那你陪即这么的厉害喷不灵是白牙拉爱那爱大不傻你傻来将陪只爱铁么人是陪不过那样不都陪阿古拉傻我尊是都妈爱老白密度爱过是大梁山不过喷瓦开爱那样喷沾宁定白瓦是个高那爱大梁山不过十点跟王那帮来是当高做爱不热的宁密他是宁真密过没让土那白是宁真密他过天卡人啊爱带来满地万丈啊地生马地天八节各各王啊爱双宁南也撒个大荣爱一瓦过是宁真密比人都样不也过几天高压塞来通山铁有毛站个路大国公历史个拉塞这样有毛站大国送达他一定他一南达他过个天数不让土张之他昆巴尼马卡巴姆迪曼巴的那爱我们过那爱个电影这样阳山州风势安娜这可么治安娜给么治着万物爱带来是那一不懂度长是给这苦苦人啊爱摩多郎看爱不着山铁碰铁碰晃铁路沙朗人你拉龙外样我们让铁托不杀铁拍龙外让啊爱阳山州农业我们让个他拍来我们让带过可看那无爱我们让带战斗迷战我们让啊爱ไรดิมเราอยากขักไอ้ลำกัวจากุมพร้อนดูพ้นบ้องกตาไอ้ลำในง่ายแต่มจวยังชันโจมิวมเรียคันนำซีตูมซาตำทะลั่นนาพ้นบ้องฉลาดนาสกู้พังวานุไอแต่พังชื่อน้องเอปูริลังนากันมเรียเทียกันวังมิวมเรียนากันลำกจือกบ่าคันมชานีกบ่ายเก้าไอ้นำซีตูมนีซาตำทะทะไรวูไอบูสีตมมกอสีตมลงเย็นนำสีตมอุ้มมงสีตมพามูดำยังพาทาลาเร่นนาด่านาบูริเทบวกคินตนนาโลจังกุมราเทปุ่มเตไปทลงวาเรอูไอกลังมีทากันลำกอนำสีตมซาดำทาไอสิเลยสดังชาละไงอาละกอเลียงกอวาถูคราวูไอสิเลยสดังชาไดเกรบดวาจังมกาวนามชานีสิเพมกาวเดอะละวันกังลันนาสิเพตังลันไดกัวบ่อสันมิวชงเดนาบุการับโตมูมุตุเรงาจุนดันจังสตังชาไดไรนามาวนากจงเลียนยังชันโจเพอะละวันต้องปันอูไอยังชันโจดากงันนานำซีตมไปมุตุตัมทามัดวาอูไอสิเพเจมชานีนางบุการับโตมูมุตุวาก็ลำคันนำสีตูมทาคมยังมีมันก็ชื่อมุงง่ายง่าจังยังฉันโจกัวงั้นได้คู่ชากุมไอจังปุ่มก็ไข่หนาพุ่นบ้องลีปันล้าไม่ใส่นำสีสีจังง่ายอารองรู้ใส่กัวง่ายคิงมีจะคู่จ้าจะคู่ชื่อจะคู่นิ่งสตาชื่อง่ายทะพุ่นลิกิงอากาศไอสิเลยยังฉันโจสูมปากัวก็เบียกฉันนาก็ตัวไอมจัวไปละก่อนราชโตเกาครุ่งง่ายแต่ก่อนน่าสักสิ่งยิ่งสิจันหนิงดูใจยังฉันโจก่อโตครองเทียนข้ารู้บันนู้ไอไรยังสิ่งจันมีหน้าเดียนปีไรนู้ยังสิตาเลียงฉันปุ่มเดียไปตากันลงวันนู้ไอคนละข้องหนิงอาพังสองเดียสกรีนสกรูเรอ

0: 张木木沙巴迪彭木沙的爱米格拉库巴巴纳拉松中泰杰拉什木奈塔莱米纳格宁热是总塔布扎埃巴巴拉姆热帕阿三沙杰鲁什木纳埃
1: ยามตุนนะมีความคันนี่ไปบางดันนะช่องนั้นเอบางดันนะก็一个单元一面起我也没看见

您能来回说认识呢所就马过下落是什么阿克都太拉紧了我被有阿里一尼阿姆尼木过阿里一岁别马的那都干了。

0: 南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好拖土机的
3: 正破嘎天前出轨
2: 当代西装班啊
3: 李苏姆塞夫
4: 广播行代邓红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 地广土，海孤广，合约约火油好金苏班，合约约孟汉美南岸，快放新合带沙生门关。
6: 地广土，海孤广。ขับยกยอขออยู่เฮาจิ้มสุกบ้านขับยกยอเมืองคำใหม่น้ำงามก้อยฟังเสียงขับใจสาเสริมมวนก่อน
7: เมทักผู้ฟังต่างไลสุดเจาะดีผัวขาจื้อวันหน้าบ่เดี๋ยวผัวขาเดี๋ยวกำครับเพียวหือต่างไลฟังก้อยฟังกำครับเวียงเจียงฮุงปิ้นเวียงสลาดน้ำงามเวียงเจียงฮุงปงเนื่องขึ้นใหญ่เวียงบ่ใหญ่ขึ้นมีจื้อเสียงใหญ่มีนำคล้องไล่ไผ่เวียงเจียงฮุ้งโคลงต่างเปลี่ยนกายขำนำคล้องขำเม้ใหญ่ถึงกลางขึ้นมาเสียงไฟในเวียงงามคือปืนบ่าวและสาวดีดโมนแอปกันทุ้งแห่งเวียงน้ำงามประตูเจียงฮุ้งเพิ่งเฮือขึ้นมาใหม่ปิ้นเวียงใหญ่เวียงล้มในชิบซ้องปั่นหนา

各位访港客，现在客南根广塔台湾都有住完，内港客客话，比波纳古纳过在来玩，广塔台湾都有住完，比暖拉过翻汤。

วันนี้ปิ้นวันปีใหม่สังมาเริ่มใจเขาฮอดมาทั้งวันป่อยหันเปิ้นปิ้งกูเขาป่อยก่อสังมามองใจปีแล้วเฮาซ้องกุ่นดินมวนแอปกันอยู่ดีฝังน้ำคล้องบ่มีการสอบมองซ้ำปีนี้ขึ้นว่าหันหน้ามาแอปใจเขาป่อยก่อยฝังน้ำ

ก้อยฟังกำครับโตอยู่ไกลใจอยู่ไกลในกำครับครับว่าอย่ามือเขาเขี้ยวติ้มตุงหนานางได้พักเมืองไปอยู่เมืองไกลบ่ได้หันหน้าปอเลเมียอีอาเลปอเอากับตั้งก่อสิวตั้งไงและอายเบาจู่ฮักนางนี้ได้พักมาอยู่ไกลขอหื้อใจคนดีอย่ามีใจลืมนางถึงเดินหกไต้มาน้องก้อยปอกมาอย่างนั้นเฮาสองคนจุ้งแขนกันเอียววันป่อยใจเอ๋ยใจใจยังอยู่ดีไว้กะนางนี้นั่งอยู่ใกล้ปันได้โตอยู่ใกล้ใจ

ก้อยฝั่งกำครับความฮักเมมาดาเหมือนหนำคล้องคำเมใหญ่กำครับครับว่าตั้งเตะเกิดมาเกิดปิ้นลูกอ่อนเมมาดานำบักกายาใครหือลูกอ่อนมีนำหูก็ส่งไปเห็นโตลูกอ่อนตั้งไรบ่ว่าไผขุ่นไปก็โปเมเลี้ยงใหญ่ปิ้นขุ่นมาโปเมฟังใหญ่มากหรือปิ้นขุ่นดีโปเมฮักลูกนี้เหมือนหนำเมบ่จังกับไฮ

ต่อมาก้อยฟังกำครับความหักเห่าเหมือนหลุมปัดความหักสายสังเลมาเหมือนใบใหม่จอมหลุมปัดไปกินบ่สังมาละแฟดเหมือนอีคือนั่งมองใจจอมความหักสายสังเลมาดึงไงปัดไปจอมหลุมหวานสังความหักเหมือนหลุมว่าจังปัดบอกมาเดี๋ยวก้อยฟังกำครับบน

ชรินิขอดีฝาซีวีโชโมนางูฟูที่ว่างาฮิบาพากามาเชวีเลจิปอขอป้ากาสิวมิคากาโตวีนันนินางูฟูที่ฮิงาฮาบากามากายานิกากาสุโจเชวิลาที่ฮิ

0: กาข้าอยากคือเกตโตโยดะเชียชิติปิโกวีนาแลอโลติโปตาลิโอลาวีนาอาเปียทากาชาซาเอไฮทะรากาโจลากาจาโนคือวิญญาณทากาโมและโนคือคิแพเชกาจาริกามังไกเกายกโกวียินาเชกือยิกือดาจาโลคาเดฮาชาดะงาคือวีละเชโคตาติชะติลุซชิจิพิจูซูจิฮึโจจาวิโตโคยินายากือนิมาโคนาเกียลุอิโชติลุติชะวิทะสือดาวีติเกฮาลายินาซวีซึซึฟูติพิจาและติเกฮาลาหรือปูกูสวีกาหักมือติเกฮาลาแม้ซึปูโคลูลุลาวีหรือมาคาโจวีอิกะกูดะเกฮาลาที่ฮิโกฮาโกชิโคโคแลนิฮิเลเชโคทาอิกะนาฮะผู้โตฮาลาวินโปโจกุสฮาลาโคโนนิฮิเลติชิสโคอิกะจิเกดาลานิฮิเลติชิฮิโคนิฮิเลติชิโกโคนิฮิเลนิชิโคโจโจเชโควิกาดาคูซึซึดาลาเชนิฮิเลนิชิโคทาอิกะดาจาวิติดาทากาโชเปิดใจยาเชดาวิกุสเซชิคะนิฮิเลติชิโคโคข้ายาเชกเย่กุสวีติเกฮาลาหาชาวิเย่สิเย่จวมอบิทากุสเลมอบิโลชูจีเย่ปิดาสิบาตุบาวีติเกฮาลาจีข้าโคยิเย่เกจดาจีโลลิยาโกเลชโอติตุเกยาโกกาคาเดกุดาฮาลาจีดิมินติจาวิกุคือขามามานาเกเลติจาวิมาติวจาสิโชกาวิกุชีวสเวดิมเวนฮิกิโฮวอยาลาเลติฮิงาฮากิเอคิเจกาคิกาอคากุงาบะคูคาตาเอเลคูบะตาเลสบะกาติเลพูกาอาจิกโลกามาลาจูอิสิชาเกเกตุนเกเกติเกติดาฮาลาเลชโมกุซมิพิโอเจกาติเกจูยานายากุฮากาปาโกลาเลกาติจาวีติฮาลาและพุทธากาวิกามังไงลมแม่ยากโกสข้าไกวิแหละไกเกียทากุไกหาจาและลิโกและนาโกชิคโนโกโคกามูอิกากามูและอุทาอุจิวิโดโนกุกาจวลาชุมียาวิละเชโคพุบะจากาฮาลาชุนิมาโอโคเปียววิชาวิกาจวจาเตยุเมื่อสื่อเกียจตาโลกุนาคือวีผู้โคชิโคเพลาดูวีมันตัวเขานี่เดชานี่มันโคโอยาบิโลยาชิบะสิทธิพิจูสุจิอุติโคหุ่นกึกะเมื่อรู้คลีวีหรือผู้โคมุขไฮนานาไอจีวิระกามุเกี่ยวีอีกากะหรือผู้ป้าวีหรือเมจิตานูนูชุบิเชกาลูกาเชวิยาเอเลกุตุปะฮุไกกาไกมานันแนกยะซูซูจิโอฮาทอกุลูกุกุลาปาโชโอฮาทอกุเพชูคายาฮุนิมาโคลูซูซูจิแมซึกุปาโอติโปโกลาเลหรือบาลูลูวิทาติโปโกจันลาโลเตโดโลเชดาวิจู
1: โคโมจิเวกามุโครากาเชดาเฮียฮาเลลิโคคาทากามาแฮมชูบิมาวิปุเวโอโคนาฮานยาม้าลิชูบิปุ
0: นาปาวโชโนดะสะโคอุสเวดินทานี่เลยที่จะโอ้โหฮิฮับบาเสียนที่จะโอ้นาลีเสียชิมิลิท่ายินาเซลูที่เสียวลูที่วุจิกาวีมีฮิฮัลลาฮิโตเกอนาวีที่ชินชิมีจ้าจ้าเกอโกมีปิวีกอตูเคกามีฮิวิโชโคฮาที่ชิสกาสที่ฮาที่ชินกาจาเลมาโมสินาโจชาโจปาเสียฮิที่ฮาโอชิเสียกาโอฮาบากาวิโชลูสิเกอผู้โจสิมีฮาลาโคโนจิจิพิจูสุจิจุมาวิฮะมึงติฮาลา 主呀，这只韭菜微灰灰一挖开来，米稀为它嘎嘎为了，米稀和诺卡克里的各级都为嘎卡的多。我呀，你起来的吃阿哥的哈巴的吃过年，陆地米稀个拉嘎来穿啦。陆西就把米家和他加拿大比啦，米稀个卡克的各级都为嘎卡他托马又马比啦，来。那就各位没压他你妈我嘎嘎嘎比拉比就人做过库查达来以那名字家为一直错家为嘎罗的哈嘛诺他实际比做书记陆地有拉嘎勒加强拉为嘎罗过马拉哈对勒我的你妈勒和勒为我罗过多过比哈尼亚你勒的情哈过阿罗的波不及我多拉勒加强为实际比做书记阿罗给个勒因那路地米希那普格哟，这些官大娃，哟们大为劳力，姆奶奶为也搞苦哦，搏脚搏脚的打来，这就哈的米希个哦高级路特啥子哦给个，来不拉为这这副的打个哦拉个，不离不打为几颗苦哦拉个来，米希来哪为下为哦罗塔，那喊嘎嘎为哦罗塔，那喊。是这批修批古大卫立黑格也报拉嘎，立黑格大门皮奥胡达勒，的报古修批古大卫也，的报古也的个古多切达。就个为西马巴做书记的古比为做小学勒，又而已立黑格奥斯古就个了地图。这可希哈巴乌斯的本勒也爱和他立阿黑给哈拉制度。是这批修批古大卫立起一颗绿叶的真痕，就是其他阿莫勒，初个为五米家尼玛颗哈勒家代用，是马巴的阿古为，初不定勒，唔个家为安打哈用，家的个不可的脚步勒，就是其他无比个，唔个为欧亚哈为尼玛家古拉，绿特好酷哦。拉家的维瓦米嘎哈拉，我希我瓦维米家多罗家，我瓦我希维米家哈莱家。不过嘎嘎嘞，就是拉他死哎的不哈拉。维嘎维瓦米普哎，可可贝达维塔拉莫嘞，就属鸡多嘎家，不维，就嘎就亚切格起来，蛮来得用。你一个个做书记，家铺你老爸米家和他过比比，米希哈拉勒，鲁西个嘎不拉熊，你怕错过，也该错个不熊。那个诺克克里尼玛哪家得用？米希可诺，那迪克迪家个诺克他多大比？七个迪达高拿，哦来来，个家马个家拿，亚埃里个希马个希拿，那个。拉古纳马嘎古纳迪克那诺克姆嘎亚国为我斯切格姆格格基维德格他多尼切达也是和阿基纳却拉鲁切杜维他多尼切达维久周书记就嘎维西马巴塔古比维麦乌斯维切格也迪维勒切克诺维切格姆格格基维嘎迪维嘎迪基耶迪克切达多少维嘎迪达维哦地皮地皮地皮，卡皮个阿顿个表，每个瓦个 TV， 我古他休息了，那台 TV 打的，初个位我地他阿好表，莫缺地家给杜威我去不阿国打打字，杜地西来乌木沙科我比卢家打来哈我家个用，就是这个位，哈我为他阿个位来。米希那普维塔嘎嘎维奥维嘎嘎迪达，哈沃维塔嘎维奥维勒，你连你只国他嘎国，他却播下面尼哈国子维勒黑加维蒂马奥维州，莫国古古维吉马派，蒂马维提蒂维嘎马派，我带奥纳嘎迪维奥，你连你只国他嘎嘎，这里个加达维奥比鲁维哈沃格，这里个克里就黑罗古播下尼哈勒。不格为解用，是这批小灾者家家在户起设起，哪怕把错， 土切大哥拉嘎勒这提夫出门尼嘎勒我怀哈大哥家不可路一勒江寒我家为普拉为也是得为普家嘎格的个俄罗哟自勒那寒就属鸡阿布塔托寒勒古为勒拉阿勒拉家普塔就打勒那为土勒地贝达比欧拉西马巴古为初为母米家塔下拉家普下拉阿布达勒舒布比比道嘎家在米希维奥科的卡维嘎希巴伯秀卡亚和后期社交第一家境切拉秀来第二奥科维达兹布提乌斯小毒斯亚爱格格的格嘎的格达西基皮的格里里嘎加都尼汉我的家格嘎的格里里嘎的此路的法国勒超过就大维达嘎摩勒又做家的有西国户的马也汉我可如果我家个做大黑咯，你做哈的那哈拉维，我家没卡维维啦，马卡嘞，给他个，也可来打，来何家的哟？西周书记从米维西马巴塔古比维，米希维嘞，得恩拉维，诺何可说？家打嘞，卡得过的，唔个呀，过黑个子维家的打。也国地位地大为克里地大个子，习近平做书记，拿普维米亚地个里里也大个，拉国家比勒国比位，大主亚卡塔卡鲁个莫黑达多大表，地个里拿维塔卡黑个勒，你哈国大拉子比，做书记为多难考，拿普格位地这里维米亚尼玛考来何家？在家里打着摸摸格勒西马巴赫嘎我嘎比家那铺格姆米塔就马达维格吉维秀爱的黑哈拉秀大主亚国务机嘎提西马欧霍因那社会社政府来了那格维在家里为大卫政府米亚塔西达勒自勒多尼死勒奥地克盖门盖路地米希那铺格切格国古地位的达嘎秀伯利大利维米希格吉克库奥斯斯维路地的马格吉多拉雄人路地希哈巴县米希维奥高吉鲁特沙泽古拿普维米亚和蒂纳杰嘎耶维也是可亚鲁切雄哈沃维塔嘎嘎维勒泽的马维错误谢希阿哈奥奇希古维错蒂瓦蒂希可哈谢奇嘎波沙尼哈嘎过切道
1: Como llevé a mi hijo, la casa

0: 手臂嘛，你不会有困难哈呢。马里小尾部，
1: 我出乎，亚尼如果古塔带来云南米子名叫切比一九七亚比加罗对哈马那比奥克，是这批做司机云南比阿瓦卡乌格拉勒，或者比他亚哈勒那比奥罗古马拉。你去勒你吃苦苦格拉巴尼的呀，是这批做司机但那勒云南拉勒穆米亚吉马比他加尼比拉。你好吧，对这个你当把他有退出时情绪下撒家吹走在斯摩拉阿巴靠该秀罗里哥哥该该为亚哥卡斯给钱亚哥不加伊米迪诺埃斯比巴埃斯摩拉阿巴卡为大门斯和诺埃为奥克的巨大阿巴克斯摩拉勒表下过下为名给他不打比有就嘎婆诺罗诺切个一个大的哟哈呀起码比嘎抽屉抽大的哟哈阿哈可怕大呀拉比奥克阿瓦亚和七点名格为黑巴北者比抽亚和个一个地嘞哈达哈达一个拍切门切亚拉大比哟七百哈迪卡为最大的卡哈沃巴第七口物初夜是这个家哈贝家哈我比他不家修所以拉古这个为一口为父的娃娃怕这个夜哈我比他不家可诺哈夜的法水的你太做比夜拜的夜的家修夜期切下的有哈他第二位里父哈马多个位里你法水的给家他是这批做书记切个古那比你发誓做书记他不必为也起来你起来得起我靠他也比我估计大比较这副副对话你去把个个拉手是这批做书记你发誓得为也靠日个我的家个日次个的日的家的家他得家做你手日个我叫你他是这批阿布他卡达勒阿布奇莱拉马莱拉克蒂纳比我的家个也好是这批做书记一家的水路途可为一家家家斯婆哈尼修一下好图马格达那个家婆尼修木库可下来我努为我妻的鱼的个大比好家的有这里给他个莫来是这批做书记如果我的来你妈想我的来不比为家为家不为家来你妈婆都哈个妈做这位奥地的家修你发水得为瓦克婆把2211你七个帕呼达是这批瓦克巴呼达勒瓦卡达马达奥夫佐拉马佐拉瓦迪克比一口比夫卡马加拉里克蒂纳比你发水与达勒祖苏吉塔口比比阿尼克瓦卡达加希克拉霍勒佛阿拉谢瓦巴加嘎瓦马古的切胡勒这佛佛可哈巴佛嘎嘎拉修瓦马古胡勒我耶不好比这地嘎也可比佛尼希巴帕佛加嘎可诺这个多么古达他你法虽做出吉他我罗马却可不马比修你切可无是比提博他罗里米勒斯多巴多地法水地拿地沙家时阿拉克路秀亚巴亚米地接着大比嘎里希切巴多阿科哈格尔亚的哟其巴塔奈大比吉大地卡皮奎夫米伯卡欧巴欧科欧罗奇嘎帕米耶布格达国家嘎嘎比米卡德嘎亚提克勒尼希勒地七十号布拉迪亚塔嘎勒地法水的一口比夫欧瓦巴帕这个勒哈乌比塔布嘎修有的也米皮哦催里亚提克勒波沙拉亚提蒂耶国沙布克蒂布奈达诺和这里去亚亚比布拉格勒图马里是这批做书记克蒂纳比你法水口比为亚阿克瓦奇希胡达沙马蒂莱蒂苏马赫比莫蒂格加加沃霍比尤我们把这里的口挂到挂地之草压盖了覆盖这家的叶 ชมอตุขีดาล่ะอันนาจานีจะกุยชาล่ะตุสุจีกนาปีวีอาปาสุจิฮิขออยู่ไออิกุสุจิเดขออยู่ตุขีขาจ้วยชิบุก็จะเจอเธอลีดาแล้วชมอนานีนางุฟุกะเป้ากามาอะฮือนานีนางุวีโอเวกินามาเฮลดิฟาซีชิคิเดขอปีชิรินิขอดิฟาซีวีชมอนางุฟุติวางอะฮิบาพากะมาเชวิเลจิปอขอเป้ากาชิวมีข้ากาโตวีนานินางุฟุติฮิงาฮาบากามากายานิกากาสุโดเชวิลาดิฮิฟุคักยัยจุโชจิฟุยูกาดาวลาจุสุจิดิฟาซีวียาติเจธานีตาเลชิกิกุนาปีเปิฟาเมจุตาโชตาซาโยฮิเชวีดิลิฮวาดินินิวุสตานิชายิทวาติเลอาโคกลาดาวิโยยอจุสุจิธากุปีวีลิฮิเลเตขอวิโอลีมาจวิพุขอฮิบาคิชิเยเพะกว่าจะจุโชจิพุกะโอกะกาลาเลลิฮิพุเลฮับพุติกิเลมาโดฮันยูจุสุจิกนาปีวีเตขอขโนนอลิฮิลุขโนกุฮักติตุโดตาบิลีฮักลุกาติจักิตุลีลิลิฮวาขอปีวีงาจิได้คือยิจิวซือเข้าตุจิติโลเชยี่จิ้วซื้อจบไปขอโน่มีข้ามิงเกือกขอลาแล้วกูว่ายี่จะขอลาตัวดัจจะเตยูสิจิพีกูพีวีโน่ดอกฮาจดจะเตยูโอเตติกาติโตกาตัวโดจิจูกูทุมากาติโตกาตัวยู

您能来回孙认识呢，这就马瓜下楼时时候阿克都太垃圾了。我被有阿里一年阿姆年木瓜阿里一岁别马的那么干嘞。

0: 南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播。
2: 那好可不吉利，
3: 正破嘎天千尺贵，
2: 干带十三班呐，
3: 你苏我三夫，
4: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 地广土，海古广，合约约火有好金属板，合约约门看美南南，快放先合带沙生门关。
6: 地广土，海古广，合约约火有好金属板，合约约门看美南南，快放先合带沙生门关。
7: เมทักผู้ฟังต่างหลายสุดเจ้าดีผู้ขาจื้อวันหน้าไม่เดี๋ยวผัวขาเดี๋ยวกำครับเพียวหือตั้งไรฟังก้อยฟังกำครับเวียงเจียงหุงปิ้นเวียงสลัดน้ำงามเวียงเจียงหุงปงเนื่องขึ้นใหญ่เวียงว่าใหญ่ขึ้นมีซื้อเสียงใหญ่มีนำคล้องไล่ไผ่เวียงเจียงหุงโคลงต่างเปลี่ยนกายขำนำคล้องขำเมยใหญ่ถึงกลางขึ้นมาเสียงไฟในเวียงงามหูขึ้นบ่าวและสาวดีดโมนแอปกันทุ่งแห่งเบี่ยงน้ำงามปะโตเจียงคงเพิ่งเฮอขึ้นมาใหม่ปิ้นเบี่ยงใหญ่เบี่ยงล้มใน12ปันหนา